ก็ต้องให้ฟังเสียกูก็ไม่เห็นตัวพวกก็ลำมา breakfast show กูเห็นวันนี้เป็นมือช่วยกูก็คอยฟังมันนัดต่อไปเป็นมือช่วยกูหัวกี่เป็นมือกายงาโอ้นางาเราต้องฟังกี่กูเยอะกี่ต้องให้เวชงาเวมาต้องให้เวชลันุมาตาเป็นฟังกี่กี่ลันุโมรีโอ้ก็ไม่ลันปิงกี้มันให้เวชกูโอซิตาฮอนางาให้หิงวะฮอนางาให้ตัววังเอกูเยอะก็ให้เวชกูตากับ staff กับ security มาอุมาเรียกตัวเยอะเป็นมือช่วยกู house of tonga ก็เป็นฟังสมอินดิเซนเตอร์อิมาฟังา